0: 56กิโล
1: เอาเอาเอาเอาดักที่เราคำคำไปในจัดใครเอา
0: ลาสติ้งกับไอ้ชิ้นวอร์รองนี่บางไอ้ชุดรูปลาบ
1: อืมเบลัยเบลัยขึ้นเราหามยาเอาบ่เบลัยเนาะหามยาอินเกบ่จากันชาวหรือต้องกิเสสักดีตาคู
0: อังบ่รู้ตัวมันทั่วปารณีรันจันเดบรมัตตา
1: เอาเอาเบลัยเนาะหามไปกรึงมันอีบางไอ้ก้าหามกรึงต้องดี
0: แม่ดำน้องนั่ง
1: เอาเอาเวลานะฮัมบ์ไป
0: อันนี้ปฏิยนิตาบ่นวยปันดี
1: โอ้ดออักลเวลาเวลาขึ้นนะฮัมบ์ไปกรึงมันนี่บากีมาลายฟินัยก็ฮัมกรึงต้องดีเอาเอาแรงสักนิตาคุบคุพลาสติกสินิบอร์รกนิบากีลังมะกนังรกนิบากีเวลาขึ้นนะฮัมยาจีมานุยบินิลังมะกรึยเอบานอกบาร์ตีบาร์นังนันนังยาAbuni pakito sanani coxigri. Fiaba Munushu de Munushu no caribo. J lang magnang o hayungo gutang tong nai rokni bagui. Belai belekino hambia. Tung jesuk manchak. Nini hatini untun. Ungekeba. Amti plastic bag. Ungekeba kibi rizak nai mani no sung. Chuk tutui.아버지는샤문고태바야우이똥카한기노벨라이노자쿠고기샤샤먹을필이기이망하이키완수기내디제프로플라스틱니백그리아프로부터증버럭무니슈럭탕기펠레캬증오플라스틱니백노유스클라이나니응약해봐아버지샤문고태바나니낭야우이노증그방마세업동고대그방마마누이동고제마니노능하티니너거뚜부이파이마노아부노따복디증아부야케아부아부야케아부증제제파신고가함아부노증마완숙타이샤나니당케버럭무니슈럭니스남몽니비싱어따북니어저라오에아이니어죽저라오따북니어몰오Snam zak mung ni bishingo jot tunis lai wana masingsha snam zak mung nong ka plastic. Plastic ni tamu se mantho gyatong. Bebak no ng khatabu. Hai fano, nung plastic ni bag je manui no sung kibi uiruo. Dakti dakti keno kibi uiruo. Abuno nung jesuk manchak samungo thepaya ui eba use klaya ui tong nani nang nai.Hello?
2: Okay, madam.
1: Belay, belay, keno phone kaham. Belay, no lam shogo. Sadi do. Boroni shahar tong?
2: Uday, Maharani ni Raju.
1: Udaypur Maharani ni Raju. Do, sadi da kuk.
2: Abo to, madam, abo to, dili to, abo, last thing to, raba ni, take it pay ma ba, hayo
1: to,
2: raba.
1: Abo,
2: raba ro, kai bo, tine bolo ni, mukha ro,
1: 또
2: 요기비케부세이사이소전스는상황에
1: 응
2: 그러면아버노플라스틱은세상바자로저하필아노아버노대바르케요리
1: 응
2: 대바르케요판하고아스노메
1: 아우벨레벨레케나한바이그릉마니바케아우랑샥니다쿠부쿠플라스틱니백능기필이샤문고태파이마나이잣암디하이백노능유스클라이디아부닥디닥디케키비르나니낭야데이닥디노노스톤기탕야럼디능하티니마니록두비파이나니바기흔게능기필이유스클라이마나이잣암디하이마니노능유스클라이디아부노능닥디노키비나니보낭락데이닥디닥디클라이키비나니탕다니니니증잘보응나니낭락능제프루하티로고마니파이네아프루리니백응약해봐파트니응약해봐롬디아보가고츠크락잣니암티하이로백바

ไปญี่ปุ่นมีรังทงไต้สาขาในเมืองบิทิสนามคอร์ไต้ artificial intelligence ขบวยจุดาจุดาดูคลอกก็คลายมามุ่งสวยดีเลยค่ะเกณฑ์รุ่นนี้การมีหามใครไต้หุบบาร์หามใครมนตรีชิบราซิงสุฮันมีอันดับประเทศนี้ตุรกีฮังกอร์บีบีซีรัมซีการมีเกี่ยงนุ่ยใส่ในชิบราซิงกิริกาฮัสยังโบฮัสติโอบุมีจุดาจุดาฮังกอร์ส่งสัจปันดาตุรกีฮังกอร์นี่ปันดาดัดักซิดักพนุกซักค่ะArunachal Pradesh ni Montri Okra Pema Kendu Saka Haste Ganangai Dui Loma Tong Halok Dera Chak Amsairok ni Tong Halok Seri Naimung ni Samung Dangzagi Tiongo Lukurong ni Sanmung Tai Nangkuk Mano Zutu ni Saka Woto ni Hamkrai ni Wan Sok Tang Nahari Tiongo Hapang Hane Saka Diprasa Hamkrai Montri Vikas Deporma Hoda Rung Tai Hoda Hamkrai Montri Tinkurai SakaPhekmung karjak tifura senam tisana wo haste phapang sakthari samung tangai tongo. Hukbar hamkrai mantri Ratan Lal Nath Mia ganda tisa bekaste ni narikel kunjo wo songsajak noka salnini thai sukte no sengirika. Nagaleni Pera Olympian Hukatu Hutuje Sema Selarogni Sotpot F57 kategori wo hayungni puila thayo kasai phakya.Tini di porzora wo noka menakzak tongganu pherang kogoi kisasuk thayo watei waifan mano tini salmi tungmari saka wo thamsiba digri tai khama wo nishidok digri celsius ni ganegini wo tongui mano aishugo khama ni tungmari tonggo nishishini digri celsius asasaru tini norokhanai baikya tini ni fungni di porzora ni kogbrok bai kogtuma bubakrok

นี่จุเลียงสบายเลยโอ้ยนกเลชาจินีกุยไปก็เลยหัตยาเจกมังสิมุตตะบุกมาชิงเลสักนะบัดโยกนะไม่กระดานานังไงไม่กระดาวยิ่งก็ไปขี้น้อยก็ไม่ก็ตัวยันนะ